ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่อง

0: นเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเรารันส้มไม้คาสวิตบานบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องรันส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นแม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

ทีก็รับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะจำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านทุกวันทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับนะเวลาดีกับท่านทุกวัน11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณครับผลที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันฟังกันได้ครับนะทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะท่านผู้ฟังเข้าไปที่เว็บไซต์ www.vr

ผู้ฟังวันนี้เจอกันกับวันพุธที่22กรกฎาคม2569ช่วงแรกของรายการกับท่านผู้ฟังหมอการเพลงหมอความสุขไงกับทุกท่านฟังกับงานเพลงของเบียวรวุฒิกับงานเพลงบุพเพสันนิวาสกับก็ให้ความสุขจงเป็นก้องทุกท่านฟังงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

กราบท่านผู้ฟังเหลืองก้องบุเพท่านนิวาสเหลืองก้องวาสนาโชคชะตานี่ครับท่านผู้ฟังเป็นเรื่องเฉพาะตัวก้องไกลก้องมันครับท่านผู้ฟังนะเมื่อเด็กก็หวาและครับท่านผู้ฟังคนเรานี่ครับแกล้งเรือแกล้งพายแกล้งกันได้ครับแต่ถ้าแกล้งบุญวาสนานี่ครับนะเอ็นที่จะก็ต้องลาถอยครับนะแกล้งกันยากครับท่านผู้ฟังช่วงแรกของรายการกับท่านผู้กองมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างงานเพลงของเบียวรวุฒิกับนะบุพเพสันนิวาสครับครับท่านผู้กองคนเราไม่ว่าจะแข็งแขนน้อยครับนะก็เดินได้ทีละก้าวครับท่านผู้กองหรือว่าจะฉลาดแขนน้อยก็ตามก็กินข้าวได้ทีละคำจะปลัดเปลืองเหลืองลือขนาดไหนครับท่านผู้กองก็ใช้ชีวิตได้แต่แค่ละวันเท่านั้นเองครับนะครับช่วงแรกของรายการครับท่านผู้กองขอบคุณทุกท่านที่ได้เชื่อสละเวลาตัวละทรัพย์กันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยใจพร้อมทั้งแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อหมอไปกับคนที่ท่านรักและคนที่ตันคิดถึงครับนะเริ่มกันด้วยไส้เล็กครับนะวันนี้พี่โยปากูนบ้านบางด้านครับไส้ที่ส่งนี่ก็มาจากบ้านน้ำกระจายพี่ลงครุฑครับฟังกันเป็นทีมหมู่คณะเลยทีเดียวครับนะซึ่งประกอบด้วยคุณน้องติวคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบ้านชายครองและก็คุณน้องเลยครับส่วนไส้ที่สามวันนี้มาจากส่วนตูนตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าคุณปีเพ็ญและคุณปีนงใจที่วันนี้จากอำเภอสิงห์งานนครคุณนงใจใจที่ห้าหมู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายครับนะคุณนงเศร้าใจที่ออกครับคุณปีนูนชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครช่องกล้าและสุดท้ายครับท่านผู้กองใจที่เจ็ดครับคุณปีพลอยู่ถนนราชุติดหนึ่งจอยทิพย์ที่ในเขตเทศบาลนครช่องคล้าเช่นเดียวกันก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายครับนะดีเดียดโทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยใจและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนที่ตันรักครับนะฟังกันเลยดีกว่าอย่ารอกันชาถ้ากันนานความสุขจงเป็นก้องทุกทันควังวันวานครับงานเพลงก้องสุนารีราชสีมาครับนะแนะนำมาจากคุณน้องติ๋วและคุณน้องแต้วงานเพลงถือซ่องทบซ่องลูกอีสานงานเพลงข้องไปพงศ์สะต้นความสุขจงเป็นก้องทุกๆฝันความซ่องงานเพลง

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังจบไปกับงานเพลงก้องไผ่พงศธรครับงานเพลงทบอซ่องรูกอีสานครับนะขอบคุณมากๆคุณน้องติ๋วและคุณน้องแต้วทีมงานไปลงครุฑนายเกียรติแนะนำกันเข้ามาครับก็เวลากันสักครู่ครับนะมากันที่อุช่องไม้คาเทวิตบ้านบางดานทีนี้ให้บริการกับท่านผู้ฟังซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ครับนะระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนท้ายปานเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องและใส่กรงครับนะให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเลยทีเดียวครับนะท่านผู้กังใจบริการกันได้ที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับซูนกซ่องซี่56ตรง5แล้วก็6ครับนะโทรไปได้ครับที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กซ์สงขลาที่นี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม้ยางเปิดเจนแม็กไม้แม็กมือช่องให้บริการตั้งซุ้นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มั่นจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกลับท่านผู้กังปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม้กับนะในส่วนนี้ปลาให้ฟรีกับไม่มีเหือนไข้และไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อามยางยนต์ลอแม็กซ์สงขลาถนน30เมตรครับตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์เก่าอกเก่าสองห้าห้าสามอกสามท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนั้นโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดในกับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมาหมอความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กังได้กวางกันโตครับเรื่องก็งานเพลงย้ายโรคกระจายท่ากันนานหมอบความสุขให้กับทุกท่านอย่างต่อเนื่องกับนะยังอยู่ที่บ้านนำกระจายกับมีหลวงครุฑในเกียรติแนะนำงานเพลงก้องใช่มึงซึ่งผีไปหลายวัน

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงของชัยยามิตรชัยครับนะงานเพลงค่อยนางที่อ่างทองครับขอบคุณมากมากครับนะคุณน้องเบาบ้านชัยกรองให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาและก็ขอบคุณพี่ลงครุฑและทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณน้องติ๋วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบ้านชัยกรองและก็คุณน้องไลซึ่งติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาต่อเนื่องเสมอมาครับนะขอบคุณขอบคุณมากมากครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกทุกท่านในกว้างกันต่อมาถึงคุณพี่โยปากูลบ้านบางด้านครับนะแนะนำงานเพลงหวานหวานครับงานเพลงก้องทุนทองใจครับนะฟังกันซะเลยดีกว่าอย่าโรคกระจาซากันนานเฉื่องานเพลงหวานมนสว่างครับแล้วต่อกันด้วยงานเพลงจีซ่องก้องทุนทองใจเช่นเดียวกันครับรักสุดหัวใจครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: จบไปกับนะวันว่านานเพลงก้องทูนท่องใจกับมนรักจนสุดหัวหลักสุดหัวใจกับนะหมอบความสุขไงกับทุกท่านได้กว้างขอบคุณขอบคุณมากๆกับนาพิโยภาคุณบ้านบางด้านในเกียรติในนำกันเข้ามาเวลา11นาฬิกากับท่านผู้กังกับอีก40นาทีขอบคุณมากๆกับนาท่านผู้กังที่ติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกับผมวิทยาแจ้งมานี่กับนาทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการหมอบความสุขให้กับท่านผู้กังทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งต่างสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะ www.vr8875.com ทางเว็บไซต์กว้างกันได้ทั่วไทยเลยทีเดียวครับนะเอาเป็นว่าท่านผู้กังจืนจอเพลงไหนหมอไปกับใกล้โทรศัพท์กันเข้ามาได้ครับนะจดกันไว้เลยครับนะหมายเลขนี้ครับ0-7481-2055ครับนะซ้ำย้ำอีกทีครับ0-7481-2055กาทันผู้กังโทรกันเข้ามาถือว่าเป็นพลังเป็นกำลังใจให้กับผมกราบขอบพระคุณมากๆครับนะมาหมอความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ทันผู้กังได้กว้างกันโตอย่าโรคกันจาตากันนานมาถึงคุณพี่เพ็ญครับอยู่ที่ส้นตูนวันนี้ให้เกียรติในนำงานเพลงก้องกงสุทธิราชบงเทวันรักจงรอหมอเป็นความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับจบไปกับนางงานเพลงก้องสุรพลสบัดเจริญครับนะสันทันนั่นก็คือมงขอบคุณมากๆกลับนะคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงครับอยู่ส่วนตูนตำบลโครูจางอำเภอเมืองสงขลาครับนะไอเกตแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามยี่ห้อที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกัญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะโทรศัพท์กลับชุน81ถ้ามาที่ที่ช่อง45ครับนะโทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ควงกันต่ออย่าโรคกระจาถ้ากันนานครับนะมาถึงคุณน้องชายครับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครไอ้เกียรติแนะนำงานเพลงกันเข้ามาแล้วบอกว่าอย่าลืมหมอไม้กับเบาผู้พ่อที่มันลูกเกตว่ากรรมแล้วก็ท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะไม่คัดกองไม่คัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงเสียงจากรากหญ้ามอบความสุขให้กับทุกท่านครับ

เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางด่านปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวณิชจังหวัดสงขลาโทร0813574245

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก็ไงกระชัยสิวิชัยครับนะตกใจตื่นมอบความสุขไงกับทุกๆท่านได้ฟังขอบคุณขอบคุณมากๆคุณน้องชายอยู่ที่อำเภอสิงห์นครในเขตแนะนำกันเข้ามาครับนะยายโรคกัญชาถ้ากันนานมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ควังกันโตครับมาถึงคุณน้องสาวมู่บ้านธนาดีวันนี้เกียรติแนะนำงานเพลงของธนาพาโชครับต้องอินสินหวังและก็โตกันด้วยงานเพลงที่สองของธนาพาโชเช่นเดียวกันกับเจ้าบ่าวในข้าวรือครับ

ปิดบริการแล้วสมหมายคาร์เซอร์วิสศูนย์ซ่อมเบรกรถยนต์ในเมืองสงขลาด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ความรู้ด้านเบรกรถยนต์โดยเฉพาะเพราะเราทำงานแบบมืออาชีพเมื่อเบรกรถยนต์ของท่านมีปัญหาเบรกเสียงดังชิงซ้ายชิงขวาทุกปัญหาเรื่องเบรกจะหมดไปไว้ใจเราสมหมายคาร์เซอร์วิสอย่าลืมจะซ่อมเบรกรถยนต์คิดถึงเราสมหมายคาร์เซอร์วิสยื่นบริษัทนิสสันบางด่านสงขลา0624565555สงขลา

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังผ่านผ่อนไปกับนางงานเพลงก้องธนาพระโชครับงานเพลงเจ้าบ่าวในเข้ารือมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างขอบคุณขอบคุณมากมากครับนาคุณองเศร้าหมู่บ้านธนดีบ้านนำกระจายครับไอเกตแนะนำกันเข้ามาโอ้สมัยกาเจวิตบ้านบางด้านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้พานเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและใส่กล้องครับนะให้บริการนายกำปรึกษาหรือกันในเรื่องกล้องเครื่องยนต์กลไกทุกรูปแบบทุกระบบครบวงจรครับนะใช้บริการกันได้ที่อุสมัยกาจวิตบ้านบางด้านตำบลพะบงอำเภอเมืองช่องคล้าครับนะสู้นกซ่องซี่อาฮกตัวงาและก็ฮกครับโทรไปได้ครับที่อุสมัยกาจวิตบ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กซ์ช่องคล้าที่นี้จำหน่ายครับนะไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปอร์เซ็นต์แม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งทุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกลับหน้าปลายางโดยเฉพาะยางหญิงปลาแบบใหญ่ไม้ครับในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเงินก้อยและไม่จำกัดจำนวนกลางใช้บริการกันได้กลับหน้าทีอามยางยนต์ลอแม็กซ์ทรงกล้าถนนจ้ำทิพย์เม็ดตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคล้าครับชุนเก่าฮกเก่าช่องอาห้าสามฮกสามท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนั้นโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับต่างรางกันสักนิดนึงบอกว่าควางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางรานยินดีครับนะมีส่วนลดในกับท่าน 10% ครับครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กังได้กวางกันต่อมาถึงคุณปีนุ่นครับอยู่ที่ชุมชนร่มวังในเขตเทศบาลนครช่องคล้าครับนะปีเทศกับหมอไม้กับอามยางยนต์ลอแม็กช่องคล้าในจังเวกจังกรึงกับอยู่ที่ซอยเก่าถนนไซบุรีในเขตเทศบาลนครช่องคล้าและท่านผู้กังที่กวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดียิงกลับไม่กัดกองไม่กัดใจครับนะกว้างกันเลยครับนายโรจาท่านนานเพลงก้องเอกใจสิใจ

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงของเอกชัยศรีวิชัยครับชื่องานเพลงว่าซ่อนยิ้มครับขอบคุณนังอีกครั้งอีกทีครับนะคุณพี่นุ่นชุมชนสมหวังครับซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรติแนะนํากันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับกลับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกัญชาจ้ากันนานครับนะเหลืองความสุขทางด้านเสียงเพลงนี้ครับนะมาถึงคุณพิพลครับอยู่ถนนราชอุทิศ1ซอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลาเช่นเดียวกันครับแนะนำมานเพลงก้องนั่นนั่นกับพระจันทร์ไม่เต็มดวงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านกว้างพร้อมๆกันเลยครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องกัทริยามาราซีกับเริ่มเข้าไม่ได้กับหมอบความสุขไงกับทุกๆท่านได้ฟังขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกทีกับนาคุณพิพรถนนราชอุทิศ1ซอย14ครับซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการครับนะไม่ว่าจะเป็นอะไรรถยนต์ทุกชนิดครับจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้ฟังรับช่างอะไรด้วยในตามรุ่นตามยี่ห้อที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงครับอำเภอเมืองช่องคล้าครับนะ081ถ้ามาที่ที่ช่องที่5โทรไปได้สำหรับเรื่องคล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรื่องอะไรยนต์ครับนะเรื่องคล้องเครื่องกลองน้ำยี่ห้อคอดเวรุ่นเนียวพลัดครับท่านผู้ฟังตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้ฟังเจอกันตอนนี้กับบริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนครับนะแล้วก็ยังบริการล้างการค้าให้ฟรี7ปีเต็มครับนะติดตั้งให้ฟรีด้วยครับนะเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับผมจะให้เจ้าหน้าที่ค่อยๆครับนะไปซ่าติดให้ฟรีถึงที่ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกระจาจักกันนานครับนะมาถึงชมรมรักสุขภาพสนามติลสุรานนท์ครับนะวันนี้เกียรติแนะนำงานเพลงก้องเอิญ 4S ครับแม่ไม้ไร

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจะไปกับหนังงานเพลงของเศร้าดอกยาตายอรใจกับแอบรักแอบคิดถึงครับนะขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกที่ชมลมรักสุขสุขภาพกับสนามติลสุรานนท์ส่งท่าให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านก็เล่านี้ครับท่านผู้ฟังบางครั้งครับนะเจอหน้ากันกันแรกนี่ครับไม่เคยเจอกันมาก่อนกับท่านผู้ฟังเชื่อไม่กับว่าเกิดความรักครับอาการตกลุ่มหลักตั้งแต่เล็กเห็นครับขังเล็กไม่ได้ผูดแต่คุยหรือที่เรียกกันว่ารักเล็กพบครับท่านผู้ฟังหรือจะหลักเล็กเจอก็ตามครับท่านนะซึ่งถือว่าเป็นความรู้สึกที่ประทับใจประทับใจแล้วก็ทุกข์แก่ตาหรือรู้สึกดึงดูดใจครับย่างแรงทันทีที่ได้พบกันนี่ก็ยังไม่ได้พูดคุยลื้อเทิมความรู้จักนิสัยใจก่อกันยังลึกซึ้งแต่ว่าความรักความผูกพันมันเกิดขึ้นครับนะครับท่านผู้กวางขอบคุณท่านผู้กวางมากๆแต่เกียรติติดตามและรับฟังรายการเพลิดใจไปกับวิทยากับกับผมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะก็ยังมีใกล้ๆท่านครับที่ได้แนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเผื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะโอ้ชมไม้กาเจอวิทย์บ้านบางด้านกลับสันพระกวางทีนี้บริการช่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบฟงจนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและไส้กรองครับนะยังให้บริการในคำปรึกษาหรือกันเหลืองเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบฟงจนเช่นเดียวกันครับนะใช้บริการกันได้ที่อุตสาหกรรมกาเจวิทบ้านบางด้านตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องคล้าครับสู่นกซ่องซี่อาฮกตงอาแล้วก็ฮกกลับนะตัวไปได้ครับที่อุตสาหกรรมกาเจวิทบ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์ล่อแม็กช่องคล้าที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม้อย่างเบอร์เซนแม็กไม้แม็กมือซ่องมีครับและยังให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพให้บริการปลายางครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาแบบใหญ่ไม้ในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเงื่อนไขไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนะที่อ้ำยางยนต์ล่อแม็กซ์สงขลาถนนท่ามที่แปดตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับชูนเก่าฮกเก่าท่องอาห้าช่างบกสามท่านผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารนานโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปวิทยาทางร้านยินดีกับนามีช่วยลดในกับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะมอมอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันโตอย่าโรคกันชาตากันนานมาถึงคุณใหญ่เนี้ยวกับนาอยู่ที่ในเขตเทศบาลนครสงขลาแนะนำงานเพลงสายเปรย์สายใจ

ครับขอบคุณมากมากครับนะคุณยายเนี้ยวครับอยู่ชุมชนสวังในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรติแนะนำกันเข้ามากับนาไส้เปรย์ไส้ใจไวปวดเป็ดทุกวันฟังกันต่ออย่าโรคกัญชาจักกันนานฟังงานเพลงของเอกชัยศรีวิชัยชวนน้องทำบุญกับให้เกียรติแนะนำมาจากน้องบ่อเตยพิเศษหมอภัยกับคนเดลเลนและท่านผู้

ท่านผู้ฟังงานเพลงของสยสยสายันสัญญายอมตายที่กาพยาขอบคุณมากๆครับคุณพี่สาวฟังกันต่อครับนะลูกแม่มูลในเกียรติแนะนำมาจากห้องเสื้อโอลิมปิกส่งท่ากับหมอบความสุขให้

สุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

กรับท่านผู้ฟังจบไปกับนามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างเงินกลับก็เวลากันอีกสักครู่กับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากลับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กลับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายกลับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้กองรับสั่งอะไรด่วนตามรุ่นตามยอติดต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องคล้าครับนะ081-5-7-4-2-4-5โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรามอบความสุขมอบการเพลงให้ท่านผู้กองได้กว้างกันต่อครับ

ยาชีวิตกับท่านผู้ฟังให้คิดทุกครั้งคือกัมพูชากัมพูชากับท่านให้ทำทุกวันทุกวันคือความดีกับท่านผู้ฟังให้มีทุกนาทีคือการมีน้ำใจกับท่านให้ลืมโดยเร็วไวคือความโกรธแค้นกับท่านให้ลืมให้หลีบตอบแทนคือบุญคุณคิดก่อนทำกับท่านผู้ฟังอย่าทำอย่าคิดคิดทุกคือคนแก่งคิดเป็นคือคนฉลาดคิดหมาคือคนเถียรคิดหน่อยคือคนทุกข์คิดสนุกคือคนร่าเริงคิดมากเกินกับคือคนเก็บกดกับกันทุกวันคิดไปหมดคือคนระแวงครับอ่านเพลงก้องเศร้าเสียงพินจินตระพุนลาภครับ

กรรมบุตรนึงว่าจะได้ดีกระผมบุตรไปที่ไหนกระผมก็ไปครับนะเวลาก็มดก็มดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไหมกับท่านผู้ฟังในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขกระผมวิทยาแสงมณี

ก็เป็นเพลงที่คุณแม่พองศรีทุ่งคนแรกของเมืองไทยโตต่อเพลงของทุ่มโดยประมาณก็ได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมัยคาสวิตบางดานสงขลาร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์อะไรก็โรงไม้พนาพันธ์นะครับวันนี้ก็เหมาการแกสุพันธ์กันมาทั้งสองสายกันเลยทีนะครับที่สายแรกนี้ก็บ้านก็ทำก็ฟังผ่านกันไปส่วนสายที่สามนี่วันนี้วันพระนะครับก็เหมือนเดิมครับชุดดาวลูกไก่ริมไกลลาดถ้าคุณจะเพิ่มเติมงานเพลงเข้ามาก็0843002556 0943563991ครับตะวันร้อนร้อนก็เรียกว่าฟังเพลงเก่าเราชอบพร้อมประวัตินักร้องครูเพลงกันตั้งแต่5โมงเป็นต้นไปประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเราก็มีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาบอกมีเพลงมามอบกันเหมือนเดิมสำหรับ VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนสมหมายค่าสวิตลุ่งเรืองอรยุทธ์และก็โรงไม้พนาพันธ์นะครับก็ผ่านกันไป1ชุดจากอุบลคนก็ทำแล้วก็มาที่เกาะยอนะครับมีเพลงของก้านแก้วสุพรรณกันอยู่ด้วยพนมนพพรก็เช่นเดียวกันสำหรับเพลงที่การแก้วสุพรรณขับร้องให้ฟังเพลงแรกนะขึ้นไปทางเหนืออาจารย์การแก้วสุพรรณนี่เป็นคนสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตลาดสามชุกก็เป็นวิถีของริมแม่น้ำท่าจีนเนาะเพราะสุพรรณบุรีก็แม่น้ำท่าจีนสามชุกก็เป็นอำเภอหนึ่งนะครับมีหลวงพ่อมุ่ยหรือนามหลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์ท่าจีนคือชีวิตแหล่งผลิตเกษตรกรรมนะฮะเคยเป็นนักมวยชกมวยกันมาก่อนกับการแก้วสุพรรณแล้วก็มาเข้ากรุงเทพมาเป็นกระเป๋ารถเมย์ในยุคอันธพาลครองเมืองนะครับในยุคนั้นมีรถเมย์แดงรถเมย์ขาวรถเมย์นายเลิศต่างๆเหล่านั้นนะครับก็เรียกว่าเขาก็เป็นนักสู้แต่สู้บนเวทีผืนผ้าใบและข้างๆเวทีมวยก็มีดนตรีเสียงดนตรีการประกวดร้องเพลงต่างๆมันยั่วยวนมากกว่าที่จะหากินกับใช้กำปั้นตะบันหน้ากันบนเวทีเพราะฉะนั้นก็เอาทางดนตรีกับครูที่เรียกว่าเป็นครูสอนดนตรีคนแรกครูเปลืองชื่นประโยชน์ปอชื่นประโยชน์นะครับประพันธ์เพลงได้ทั้งลูกทุ่งลูกกรุงเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยทีเดียวสำหรับเพลงแรกก็คนชาวนาหลงกรุงก็เป็นเพลงที่ต่อชัยผู้ชมบูนะครับเสียชีวิตก่อนที่จะแต่งผู้ต่อชัยเนี่ยครูปอจึงนำมาเรียบเรียงกันใหม่แต่มาดังกับเพลงมากมายโดยเฉพาะเพลงที่ครูสุรพลประพันธ์ให้คนป่าตาลและก็ที่เรียนให้ฟังทราบนะครับก็คือน้ำตาลคนแก้วแต่ตรงนี้มาฟังเพลงนี้ดีกว่านะครับนุ่นค้อนนอนแคร่และก็มีอีกเพลงหนึ่งนะครับที่รอฟังกันอยู่สำหรับทางเกาะยอนะครับฟังกันอีก4เพลงครับฟังเพลงแรกก่อนครับหลงรักสาวเหนือ

เป็นเพลงที่ส่งกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่จังหวัดชายแดนนะครับในวงจุฬารัตน์นั้นน้องนุชสุดทองของวงก็คืออาจารย์พนมนพพรชาตรีชินวุฒินี่แหละและเพลงหนุนขอนต่างแขนก็เป็นผลงานการประพันธ์ของครูสวงสันตินะครับใครๆรู้จักกันดีนะครับสวงสันติที่มีเพลงผู้เอ๋ยภูเก็ตหรือให้กับดาวใจไพจิตกับร้องส่วนเกินและอีกมากมายเพลงพูดเพลงสนุกสนุกนะก็เรียกว่าอยู่กับวงดนตรีจุฬารัตน์ด้วยกันนะพนมนพพรก็ออกมาจากวงจุฬามาตั้งวงดนตรีเองนะครับมีเพลงในยุคนั้นมากมายทีเดียวที่ความดังของอาจารย์พนมนพพรไม่ว่าจะเป็นเพลงตันทางอีสานก็คงจะนั่นแหละเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงดังในอดีตนะฮะสุกี้เธอที่รักก็อยู่ในยุคแรกๆเช่นเดียวกันโดยเฉพาะลาสาวแม่กลองเป็นเพลงเปิดตัวเครื่องหมายการค้ากันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในยุคหลังก็ยังมีนอกจากทำภาพยนตร์แล้วข่มนักเลงเอ่ยจับกลางแล้วก็ยังมีค่ายเพลงนพพรโปรโมชั่นแมงปอชนที่ฉาสุวินสีทองเหล่านี้นะครับว่าเป็นนักร้องที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะจับงานร้องเพลงตั้งวงดนตรีนะครับในยุคนั้นฮักสาวขอนแก่นข้าวเหนียวติดมือนักร้องพเนจรนักร้องพเนจรโด่งดังกันมากสาวทุ่งในกรุงเทพส่วนภาพยนตร์ต่างๆก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังบู๊ต่างๆแล้วก็มาทำนพพรโปรโมชั่นปัจจุบันนี้ก็เป็นนพพรซิลเวอร์โกลด์สาลีกนิษฐาแมงปอชนทิชาอ่อนอรีลูกปัดพิมพ์ชนกนะครับนะก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับสำหรับครูพนมนพพรนั้นก็เป็นตำนานอีกตำนานหนึ่งของจุฬารัตน์คนสุดท้ายนะครับขอบคุณรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดกันได้จัดกันให้จัดกันไปนะมาถึงเพลงที่เป็นตำนานของดาวลูกไก่ริมแกล้วประจำวันพระนะครับวันนี้วันพระธรรมสวนะพระกัปพรานส่วนทางบ้านซอย14ลาดุที่1บ่อยางสงขลาก็ลาสาวแม่กลองเสียงจากไพรวันแม่ประบงบ้านดอนนะครับนะก็ว่ากันไปตามเสียงคำขอมาทางโทรศัพท์0843002556 0943563991นะครับได้รับการสนับสนุนจากวีอาร์เรดิโอ 88.75 และก็สมัยคาสวิตบางด่านสงขลานะครับบริการซ่อมเครื่องยนต์รถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดนะครับอันตรายในด้านของการใช้รถใช้ถนนนะครับในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนแม้ตอนนี้ถ้าไม่ชั่วโมงเร่งด่วนโรงเรียนปิดเทอมแล้วแต่ตามทางแยกต่างๆรถก็ยังวิ่งกันแบบที่เรียกว่าอยากให้ถึงที่หมายกันเร็วๆครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากสมหมายค่ะสวิตบ้านบางด่านสงขลาปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้0624565556ตั้งอยู่ที่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านนั่นเองนะครับส่วนร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์ก็ไม่ไกลไม่ไกลครับสมหมายค่ะสวิตครับรุ่งเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่เช่นเดียวกันนะครับตั้งกันอยู่ที่ถนนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245

ิชัยบัณฑิตอันมีจิตสิเนหาที่จะเป็นนักเทศนามาเจรจายั่วเย้าจึงตั้งศรัทธา

เชียวโฉบสิแม่ก็โอบปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุ้มพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไก่จะปลอบขวัญลูกเสียงกรุกรุกปลุกขวัญลูกตอบเย็บเย็บเสียงลั่นทั้งที่ขวัญเขย่าแล้วเขี่ยข้าวออกเผือต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์สิไม่มีสุข

ขอเริ่มเรื่องเบื้องหลังท่านผู้ฟังโปรดทราบและวาดภาพหิมพานต์เป็นฉากนิทานคำกลอนหิมาลัยปัจจุบันแต่ก่อนนั้นเป็นเขตหิมวันตะประเทศเป็นขอบเขตสิงคอนข้างพระสุเมรุมาตรชาญไกรลาดคิรีเป็นมหานาทีนามว่าสีทันดอนเป็นที่อาศัยรากตดและจะตุบททวิบาทตักษาชาติมลึกขมาศสีหราชกาซ้อนองค์พระศิวะประทับ

ระวังเสื้อแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอ้าแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อยแสงแดดก็ถอยไม่ร้อนแม่บอกลูกเสร็จเรื่องก็ยักเยื้องเหยาะย่างสะบัดหางเดินหันยาเมื่อตะวันร้อนร้อนถึงหลังดอยชายดงค่อยเดินตรงทางลาดปรินชาติชวนชมดุดผืนพรมหญ้าอ่อนก้มหน้าเล็มออกรถจนลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างดังถูกดังหอนยังมีพยัคฆ์ตัวใหญ่มันย่องมาหมายขย้ำมันเริ่มคำรามคำรนใบไม้หล่นปลิวว่อนแม่โคก็ยังกินหญ้าเจ้าเสือก็อาเขียวงำมันจะขย้ำแม่โคเพื่อล้มตัวโตเสียก่อนแม่โคจะตายไหมเนาะ

ยายามจะขยำกินเหยื่อแม่โคเริ่มได้กลิ่นเสื้อเปรี้ยวแรงไม่เหลือเริ่มอ่อนสงสารแม่โคครวญครางหมดหนทางหนีทันสะบัดหางหน้าหันบอกเสือให้พันใจพรแม่เสือเอ๋ยแม่เสือโปรดจงเชื่อสัจจะใช้ขันติธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งกลับไปสั่งลูกรักท่านคอยเราสักพักแล้วเราจักกลับย้อนมาเป็นพักสาหารเพื่อให้ท่านได้กินเราเป็นสัตว์มีศีลไม่เล่นลิ้นหลอกล้อนเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปลานี้เราต่างก็มีลูกอ่อนพยักใหญ่ได้ฟังเห็นจริงฟังสัจจะเลยยอมละหันหลังให้โคไปสั่งลูกก่อนฝ่ายแม่โคตัดคุ้งมาท้ายทุ่งพบลูกเล่าความทุกข์ให้ลูกฟังแล้วหันหลังวิ่งย้อนโคถือใจสัจจะลูกโคก็กะตันอยู่วิ่งตามแม่มาสู่ที่เสือยืนอยู่อ่อนวอนแม่เสือข้าอย่าแค้นข้าขอตายแทนแม่ข้าข้าถือมันกะตันอยู่ตาแม่เสือจงอย่าเคืองคอนแม่เสือใหญ่ได้คิดเลยหักจิตปลงตกนึกเห็นอกแม่คอว่าโอ้อลูกอ่อนจงกลับเสียเถอะคืนถิ่นเราไม่กินเจ้าแน่ทั้งลูกแม่โคป่าเราขอลาเจ้าก่อนอานิสงส์อะไรเสือจึงไม่กินคอใช่จะง้อไม่กินต่างกลับมีศีลสังวรสัตว์บางตัวกลัวบาปมนุษย์ไม่ทราบใจสัตว์รู้จักผลัดหนักเบาไม่เหมือนคนบางเหล่าศีลกร่อนริมไกรลาดหิมพาน

ก็ครบชุดครบเซ็ตแล้วนะครับสำหรับบ้านปลายนาเพลงประจำวันพระธรรมสวนะนะก็ทิ้งท้ายกันด้วยวันพระหย่าเว้นของคุณครูสุรพลสมบัติเจริญราชาเพลงลูกทุ่งขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่โทรศัพท์ขอเพลงเข้ามาเพิ่มเติมกันอีกนะครับจากซอย14ลาดทิศ1บ่อยางสงขลาที่มาบ้านบ่อเตยและก็อีก1ฟังกันอยู่ที่หมู่3สถิงหม้อในชั่วโมงที่2กันแน่นอนครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันต่อจากสมไม้คาเซอร์วิสบางดานสงขลาลุ่งเรืองอลัยยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกลมหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357นะครับก็เอาล่ะมาส่งท้ายกันดีกว่านะครับกับเพลงดังในอดีตขอเข้ามา3พุทธันเพลงดูเวลาและต้องเคารพธงชาติในช่วง 18:00 น.วงจุฬาลัตลาสาวแม่กลองก็ต้องส่งท้ายเสียงจากไพรวันต้นชั่วโมงที่2ครับนะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะครับที่บ้านซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาขอเข้ามานะครับเสียงจากไพรวันผักบุ้งบ้านดอนอ่ะมาลาสาวแม่กลองกันก่อนนะครับแต่ก็ลานี้ก็หมายถึงว่าเป็นเพลงดังในอดีตเป็นเพลงที่ขึ้นหิ่งของพนมนพพรเพราะว่ามีชื่อเสียงด้วยกันเพลงนี้ในยุคที่เขาก็อยู่วงดนตรีจุฬารัตน์กันนะครับโดยบทเพลงนี้ก็มีครูเลิศวงสาโรจน์เป็นผู้ประพันธ์และก็ขายกับครูเกษมสุวรรณเมนะนะครับนะก็เรียกว่ามาให้กับนักร้องน้องรุ่นสุดทองของวงจุฬารัตน์ในวัย22ปีนะครับก็คือพนมนพพรในยุคนั้นนะครับเป็นตำนานกันเลยทีเดียวนะครับมาฟังส่งท้ายในชั่วโมงแรกนะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 และชั่วโมงที่2ก็มาต่อเสียงจากไพรวันแม่พงบ้านดอนกันเลยนะครับขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังอยู่ที่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลา

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่www.vr8875.com

ที่รักขณะนี้เธอกำลังหลับหรือตื่นถ้าหากว่าเธอกำลังหลับก็ขอเธอหลับฝันถึงพี่บ้างถ้าหากว่าเธอตื่นจำเสียงพี่ได้ไหมจ๊ะที่รักว่าเสียงนี้คือใคร

0: ก็เป็นเพลงที่อ้อนแฟนเรียกแฟนได้ฉมังเลยนะครับก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงทีเดียวสำหรับไพรวันลูกเพชรในขณะที่อยู่วงดนตรีของราชาเพลงลูกทุ่งคุณครูสุรพลสมบัติเจริญนี่ก็ได้เพลงในแนวลูกทุ่งคอลิเกถึงเป็นเพลงที่ถนัดกันตั้งแต่อยู่จังหวัดเพชรบุรีสิ่งก็ฝึกกับลิเกเก่าที่วัดโรงเรียนวัดดอนผิงแดดพิทยาคมกันอยู่นู่นนะครับสำหรับทางด้านของสมนึกนิ่มเขียวนะก่อนจะเข้าสู่วงการเสียด้วยซ้ำนะฮะคำเตือนของพี่แล้วก็ยังมีเสียงจากไพรวันเมื่อสักครู่นี้นะครับตามคำขอของคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ที่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลานะแล้วก็ยังมีลาสาวแม่กลองฟังไปก่อนหน้านั้นนะครับนะไพรวันลูกเพชรก็เป็นศิษย์ของคณะสุรพลยุคแรกๆกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านเพลงที่ครูสุรพลเขียนให้ประพันธ์ให้ในยุคนั้นนะฮะนั่นก็เป็นเพลงที่เรียกว่าตำนานกันละสำหรับไพรวันลูกเพชรซึ่งก็มีกัน4ซา5เพลงนะฮะคือเพลงลูกทุ่งคอลิเกนั้นมีกัน 2-3 เพลงนะครับเรียกว่าเป็นตำนานเสียงจากไพรวันและก็ยังมีเพลงในยุคที่2ที่3อีกด้วยนะฮะในยุคที่2ก็เป็นเพลงในยุคของวงดนตรีบางกอกชัดชาไม่ใช่วงสีของอาจารย์สำเนียงม่วงทองนะก็คือวงดนตรีรวมดาวกระจายนะครับตามนางทางใต้นี่ก็อยู่เป็นเพลงของครูไหนครูไปบุญลำดับไม่แน่ใจนะตามนางทางใต้นี่ก็เป็นเพลงที่คนใต้ชอบมากยุคประมาณ2510-11เป็นเพลงพูดที่คนใต้ชอบพูดนิดๆหน่อยๆ นะฮะนิราศรักนครปฐมเพลงในยุคที่2นะครับจากครูไพบุญบุตรขันบรมกวีกีตาร์ลูกทุ่งไทยโด่งดังมากทีเดียวนะครับสำหรับในยุคที่ไพรวันลูกเพชรปะทะกับวิพัฒน์เปลืองสุวรรณสิ่งก็เป็นเพลงจังหวะช้าๆกันในยุคนั้นที่โคกไพบูลย์เป็นผู้ประพันธ์นะครับมีหลายเพลงทีเดียวนะครับในยุคที่3มาถึงยุครุ่งเรืองสุดๆนะครับมนต์รักลูกทุ่งนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นยุคทองของไพรวันลูกเพชรนะครับก่อนที่เขาจะมาสู่ยุคที่ได้รับรางวัลสวากาศทองคำอย่างวิยุเสียง3ยอดก็คือไอ้หนุ่มตังเกครับเพลงที่สหายรักของไพรวันคือคุณครูที่เรียกว่าเป็นครูเพลงจากชลบุรีนะอยู่วงดนตรีของสำเนียงม่วงทองด้วยกันนะครับสำหรับทางด้านของโชลธีตาลทองนะแล้วก็มาสู่ยุคที่เขาต้องนั่งรถพิการกันเป็น10ปีนะครับนะในยุคสุดท้ายโดนคดีฆาตกรรมแต่ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับอาจจะเป็นฝ่ายหญิงเมียใหม่ของไพรวันลูกเพชรก็คือนางวรรณานะฆาตกรรมนายอุทัยทัดหลายชนวนมาจากตัวบกสปลอมที่สถานีขนส่งหมอชิดเป็นคนสนิทของไพรวันลูกเพชรเป็นผู้สั่งการนะครับก็เรียกว่าได้ทำให้เขาถูกกระสุนพลาดนะครับเพราะว่าเขาจะยิงผู้หญิงแต่ไพรวันก็อยู่ในเส้นทางปืนก็เลยต้องนั่งรถวีนแชร์ตลอดชีวิตนะช่วงนั้นเป็นยุคที่เขาก็จะต้องอยู่ในคาเฟ่นั่นแหละนะฮะอัมพาตครึ่งตัวกว่าจะเสียชีวิตก็หลายปีนะครับก็เรียกว่าเป็นการทิ้งทวนจากไปของนักร้องที่เป็นตำนานฝากไว้ในผลงานเพลงผลงานหนังชาติลำจีมนต์รักลูกทุ่ง มนรักจากใจไอ้ขุนเพลงเป็นพระเอกนะครับหนังของใครอะขุนเพลงฉลองพระดีวิจิตรอะอ๋อไอ้นู่นเพลินพรมแดนเป็นพระเอกแค่ในเพลินนี่คุณเพลงและยังมีเสียงเพลงจากนักเลงปึกนักเลงโหดมีเรียกว่าก็มาเล่าสู่กันฟังครับรายการเล่าการตำนานเพลงลูกทุ่งวิทยาเรดิโอ 88.75 ไอ้หนุ่มเรืออวนพร้อมแล้วนะครับนะคลื่นสงบไอ้หนุ่มอวนลากอยู่บ้านนาสบายดีรักพี่เสดายน้องอ่ะเอ๊รักพี่เสดายน้องของใครวะหรือว่าจะตกหล่นซะแล้วล่ะเนี่ยต้องขออภัยนะครับหากว่านะเอาละได้ครับได้ครับคนใต้รักคนใต้ลาสาวแม่กลองบ้านน้องอยู่ไหนไอ้หนุ่มเรืออ้วนหนุ่มอ้วนลากอยู่นาสบายดีคนใต้รักคนใต้นะครับได้นะครับเดี๋ยวจะจัดให้นะฮะเอาใจแม่ใหญ่อ๋อนะเอาละได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะจัดให้นะฮะสำหรับทางด้านของคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่ซอย14ก็คือเอาใจแม่ยายเดี๋ยวรักพี่เสียดายน้องเอาใจแม่ยายอ๋อฟังกันแล้วเนาะฟังกันแล้วหรือคุณจะโทรเข้ามานะครับขอเพลงกันใหม่สำหรับเพลงที่หนุ่มบ่อเตยขอมามีไอ้หนุ่มเรืออวนไอ้หนุ่มอ้วนลากอยู่หน้าสบายดีนักร้องใต้นั่นเลยนะครับรอบเมาเนี่ยจัดทองคนทองนะครับมาฟังกันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการในชั่วโมงที่2ครับอู่รถยนต์สมหมายคาสวิทบางนานสงขลาร้านรุ่งเรืองและยนต์โรงไม้พนาพันธ์และก็โชคชัยสงขลาการไฟฟ้าหน้ามอทักษิณสงขลานะครับก็เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ก็ขอบคุณไปที่ทางด้าน FM VR Radio 88.75 นะชั่วโมงที่2เรามาพบกับนักร้องใต้ชีวิตแล้วนะสุรักษ์อักษรทองไอ้หนุ่มเรืออ้วนเนี่ยนะก็เรียกว่าเขาขอนักร้องใต้กันมาเราก็จัดกันให้นะครับสำหรับทางด้านของทีมงานบ้านบ่อเตยหม้อแบ่งใครบ้างก็มีกันมากหลายละเหมือนเดิมทั้งทางด้านทางทีมงานของท่าเสาน้องแจ้น้องธรรมช่างยุทธน้องดำน้องเบาเอียดพี่เกียรติน้องอ้อยหลังโรงเรียนนะว่ามินและพี่คอนบ้านบ่อเตยนะครับไอ้หนุ่มเรืออวนดังมากครับสุรักษรทองแล้วคอยน้องกลับใต้อัมพาขายตัวเพลงช้าๆก็เรียกเป็นผู้สืบทอดจากชัดทองมงคลทองนะก็เสียชีวิตแล้วยังเนี่ยร่วมไว้อาลัยสุรักษรทองโดยพายุสุริยันหมดสติสิ้นใจในวัย63ปีนะครับเอาละครับมาฟังเพลงที่หนุ่มบ่อเตยขอขมา
1: น้องแดงเฮ้อเรือพี่ข้างลมอยู่เกาะมุ้ยนุ่นองถ้าลมเงียบพี่ต้องแคบเอาเรือข้ามไปตราดปลามึกที่แดงสั่งพี่ทำฟากมากับเรือว่อแล้วแดง

ก็เป็นเพลงตกค้างจากคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่สะทิ้งหม้อหมู่ที่3กันนะครับสำหรับเพลงของเสกศักดิ์ผู้กันทองตายแล้วโว้ยตายแล้วหวานจะมีคนด่าพระยาเทกลัวเราทั้งพี่ทั้งน้องนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นพระยาเทกลัวเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตัวโดนลูกสองอีก4เพลงรอบเหมาจากน้องริมคลองสำโรงส่งมาตรงนี้นะครับรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งเวียเรดิโอ 88.75 ฟังกันยาวๆกันไปในชั่วโมงที่2นี่แหละได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาบริการกันอยู่ที่บ้านบางดานนะครับอ่านซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องระบบเบรกคลัตช์เกียร์ซ่อมได้สบายมากครับเฉพาะช่วงล่างหรือว่าทั้งซ่อมเครื่องยนต์ก็ได้ไว้วางใจอู่สมหมายคาร์สวิตบางดานสงขลาปนาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถาม0624565556สมหมายคาร์สวิตบริการกันอยู่ที่บ้านบางดานร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการอยู่เช่นเดียวกันนะครับที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245ฟังเพลงต่อมาครับน้องริมคลองสำโรงก็ให้สันติดวงสว่างเป็นผู้ขับร้องกันก่อนนะครับวอนหลวงพ่อช่วยที

รักลุงเพชรแหลมสิงครับเป็นเพลงประกอบหนังเรื่องทุ่งเศรษฐีทุ่งเศรษฐีนี่ก็อยู่กันที่จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งหนังเรื่องนี้อาจารย์ไพบูลย์บุตรขันธ์นี่ก็ร่วมกันสร้างด้วยนะครับเป็นยุคทองในยุคที่มนต์รักลูกทุ่งโด่งดังกันไปแล้วส่วนวัดทุ่งเศรษฐีนี่ก็มีกันทั้งสองแห่งในประเทศไทยคือที่จังหวัดขอนแก่นและก็ที่เมืองโบราณกำแพงเพชรนะครับมีความหมายกันในด้านของวัตถุนั่นแหละหนังทุ่งเศรษฐีก็เป็นหนังที่บูสนุกสนานนะแล้วก็เพลงยุคนี้เป็นยุคของรุ่งเพชรแหลมสิงกันเลยทีเดียวนะครับยังติดค้างอีกหนึ่งงานเพลงครับทุ่งรักหลังจากฟังทุ่งเศรษฐีกันไปแล้วด้วยสักครู่หนึ่งผมขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันก่อนจากสมหมายคาเซวิทบางดันสงขลาลุ่งเรืองอะไรยนแล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการส่งกันถึงที่สำหรับสินค้าของโรงไม้พนาพันเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลา074311725 074311357นะครับหวังอีกทุ่งหนึ่งครับเป็นผลงานเพลงของศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันนะครับครูพงศักดิ์จันทลุขาให้สอนคีรีศรีประจวบกับร้องกันในยุคแรกๆชื่อเพลงทุ่งรักก็เป็นเพลงไพเราะที่น่าฟังในยุคที่สนคีรีโด่งดังนะครับจากน้องริมคลองสำโรงส่งเข้ามา

0: เดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กคลัตช์เกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย 7-11 บางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาร
2: ู้จริงรู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074-311-725 074-314-357
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com